0: อากาศวันนี้จูจานพูดพัทยันปาตัวน่าหัวนะพัฒนาหลายง่ายที่ว่าตอนนี้ตาตัวอินซิงเกิลดากุกเลมินิทซอมเลงอากินโตกิตอนินดัมเทน่าหัวนะมาร์คัมพาวินด็อกเตอร์จิเรเอลพูดได้ที่ปนินสโตมักอัลเซอร์จิทุปีปัญสนาทุกุบง่ายในนี้เดีย
1: ชิเซลน่าหัวงาเอชิลดิงจูพิงปุยนัดนัดจงจางอันนี้พิงปุยเหี้ยไอฝากเลดอนเป่าเป่าสวยน้อยตู้อันนี้อ่ะจงจุนพิงปุยจุนอสวยน้อยเจ้าจุนตักสบงช่างช่างไอมะโมอังเปียนอาเซียมดอกละกันเนี่ยไอพิงปุยเหี้ยไอดูดอปอยโมเลอันนี้จูเลียนพิงปุยนัดนัดจีดังดังอุ้มลายาไอนีลายาไอยินวอยรอนปอลตักเปปติกอัลเซอร์พิงปุยนัดนาอาเชนจุนแกสไตรติสไอทีเหี้ยให้ตาลังไอเดียพิงปุยฮีอาหุงินปานาอาซุงติงาตูมตูอาไลนิงอาหุงินปานินแอซิดิตี้อาหุงสุกสังหลักาจู่จู่พิงปุยแกสตริกตะเกลนิลาวินพิงปุยดอทอิโซเฟเจียลไอทีเลอาหนุยติงาอาดอทดูเอเดนัลอัลเซอร์ไฮอันทุนเทียนเนตูตาไอชิลไฮจู่ยิงอังอามันนาไอติจุนแกสตริกอิโซเฟเจียลเลดูเอเดนัลไฮอันเนยิงเลียฮีนันนาฮีไอยินไวหลักามันนาไอติจุนอามาสตะกาดิงินไอ้นี่ไล่ข้อมาตามเอ็มเอ็มเอโลว์ลักษณ์ลาร์ดัลไทยประคัตซูเฮริโคแบคเตอร์ไพลอรีอินเฟคชันฮิฮิแบคทีเรียอันยาฮีนัทนะฮีไอพิงปุยะเบตินแอนติบิอติกไฮยาสุกดำอันนี้โน้ตจนจูแกสตริกอัลเซอร์ไฮอันมีเป็กไทยเนี่ยจนอดอดโน้กจูนัดสกนฟักรอนตะลูอันยาจนอดอดโน้กจูซีลฮอบรอนจนจูดอนจูบากาไอ้นี่ไล่ยาอินทังเอ็มเอ็มเอลจูกุดคากูว่าไอฝากให้เหกุดคาไอหังตีเห็นสิขาตลับตีให้เห็นพิงปุยนัดนาอินคลุนตูนัสตะกันไอนีไลจูบากะจุนบัวหุ่นตะกาฝากเหลาและสไปซี่ฟู้ดและจังฟู้ดนาวปังให้เห็นชิปส์อันฝากดามอันโนและมาซาลาฝากร้อนตะลุดามอันโนและหิงมาร์จฝากร้อนตะลุให้เห็นพิงปุยนัดนาอันคลุนเทียนเนี่ยจุนจูบากะจุนสตรีสตักซะโซลตะลุอันโนและลุงริลโซลตะลุจันอีมูอินตูเราให้เห็นพิงปุยนัดนาฮีอันทุนไทยบอกกันเนี่ยอิงตินำพิงปุยนัดนาฮีไอเนยเชทเฮียตาอาซิมจอมไซให้ตาลังโนกัยเตะอาหมาสตะกาดิ้งจุนลุงอิรซาลุงคูร์นาฮีไอนีไลไอชิดลาร์เอ็มเอ็มอาอดอดโนกัจูบูดูโนนาไฮอันทุนนาจุนลูกซุกปูตาอันโนเลอินลูกเจนไฮอันทุนไทยเนี่ยจุนพิงปุยนัดนาเนยไฮเร่งเร่งจูบ่าวริมซีไฮอันเนียอันโนเลอิรทูร์อันอิรหายทัวราจุนอันตักสริกดานอันเวทายันหงลอซาจุนอันโอมเลอันหงจางติงหายเฮอันลักบกาจุนโซตเสยะทิเสนาอินโนมอันโนเลเอกดุมตีหายขมันทุนทยาจุบากะจุนพิงปุยชาโนเลเห็นซุงโคขมเฮไอนีไลอตัมเอมเอมันเนคลันตุยินบุกปุปาจาวงอยงอยหายขมอันเนลักเนียฮีนัทนะฮีไอเอ็นกอลโนอันนี้จุนอิงอังอัมอามินทุนทยาตีหายให้ชิลทางโนเกตาอามาสตะกาดิ้งจุน perforation อันเตีย perforation ฮีพิงปุยอินเวงอันโนเลรีลินเวงไอตีหายเฮอันเนียพิงปุยนัทนะอหุนตะกาเอ็นกอลโนอันนี้จุน perforation อันทุนทยาอินรังตะกา emergency surgery tool อันเนียอดอดโนกจุน internal bleeding อันเนีย internal bleeding ฮีซุงตีงาที่เซนซูกเอกตีงาหุงินดอกไฮฮีอันเนียจุนจูบากจุนพิงปุยนัดนาเปปติกอัลเซอร์เหล่าในตาไฮ

0: คนลูนเลอารมเตนสักวิงายแค่ดี
1: วันนี้คูจาจานปุยคังรุยลมปีเตนปูลาปาลาหุงช่างกาวี

บัวรีสรำหักมวยทิมตะกายดิสักดำลายตุยปุยลีนตีลายไงทักดิงเนียฮิลาดิตาหงทังตูเมริลลโรมวยเรงกายอุเมนาหงทังอันนี้ลงไงทังไอติ

0: ฟังมาซ้ำให้อลินแบกแบกนอเลยนะหุ่นตอกเปียตัวแบกจนจนหุ่นชัดนะแบกความยังไงจู่เสียนะ
1: พุ่นหุ่นเอี้ยไอ้หับตาจนจู่ไอ้พุ่นตาจนจนหุ่นชัดน่าชนะแบกไงจู่นอนี่จู่มั่งฟังมาให้อบิลเฮ่เท่าไหลดังอังหินเท่าไงเวียทอมเล่าเหตุตำนมเวียทอม
0: คลาสสิกไล่อะไอ้จีงอันนี้เลยอันมาอาจีงให้จู่ซุ่งล้อมจนเราจะเอาไงเนาะเราเข้ามามองร้อนมันแบกแบกเนาะสั้นจะฟังมาเหอะอุ้มสอนเนาะเฮงไม้เลี้ยไหลดังไห้อังเห็น
1: อ
0: ินมาตะกินอะไรอินมาตะกินอะไรมโนกะเราตะลุเอาไงจงเนาะ
1: อินก็ลันหอยนี่จะมั่วไหลดังเนี่ยกินอันนี้แหละไอ้ผู้นายถกเห็นอิงติคนเวลามถ้าอิงจะนุ่งเวลเห็นน้ำอาราจัน
0: ดันนารานินจะนูริจ้าไอ้ผู้นี้เห็นจูเอพริลซาหินอะไรเรามันนี
1: ่ละทุ่มละนี่นุ่งอ่ะไอ้ฟังมันหาละนี่จะมั่วอะ
0: ไ
1: รสูงหินละสวดทวามฟังมาเหร
0: ออะไรสูงอ่ะสวดนอจุกราตั้มเดินอจุกราไอ้โอยาสวดเบกลงในห้องเรียนวัดเดลนี่ฟังมาเหรอจุเรียมจุเรียมอ่ะ
1: อันเล่มาร์เก็ตติ้งติ้งปังให้เฮชิลต์อินละฟังมาเหรอยิมอจารันห้อยทวามตุตาไอจุกชิลต์ไทยค่ะอันมาจิงจีเล่มขนายชิลค่ะอีรู้อะไรสูงนู่นเลยนี่ January อันถูกกับ April มั้งข้าทั้งหลายคันจูรู้อะไรสูงนู่นเลยคันตุยหิ่งที่นำเปียกง่ายร้อนท้องนี่คุณนำนี่ข้าแต่นี่ที่นำเปียกง่ายมันนู่นเลยอันนี้ด้านนำเปียกดิมอินที่นำตุยเปียกด้านตะขมิจุกชิล
0: รู้อุ้มมาหลายจริงไอ้นี่เลยนี่ตุยหิจูเปียกร้อนง่ายขบเปลฟังมาจริงนะหิจ
1: ู
0: นี่ที่นินไอ้เปียกไทยสุดอัจฉริน ี่ที่ในเราเปียกไทยนออันนี้เข้ามาซ้อมตะกะนี่นี่ดันนะเบียกไอเปียกกังไงอันนี้จงนอจนนิสาอารมณ์เล่มเห็นจู่อวยนูมาอาศัยให้เขามีนันหงทอนมบิดแล้วก็อันสิงนาอาเจ้าจนสุเลยจนตุยเห็นจู่อดีตตอกเปียกดึงจนซ้อมตะกะนี่นี่ดันนะเปียกกังไงเนี
1: ่ยอ๋อนี่ไงอันนี้แหละทุกคนอาศัยดามินทอหลักอังเดียวคนนี้สุขสิลาฟังไม่อาศัยเราทอดามนี่สิ่งนั้นอีกที่นั่นไม่เอ็นกอลดันดึงไม่ใช่ไทยดึง
0: หลายดังอังบอกเป็นฟังมาเหรอชี้ให้เขาเวมเอ็มาอันน่าหายดามหงินกีระตุ้มใบลูกอังเดียวดามินหงินต่อมาอสูงไอ้จุกเพรันเละกุมทูอาวาร์จีนี่เราเอ็งจีหินันอุ้มเดียวตะกะเฮียงหายันอุ้มนะมุนหายหินอันน่าหายันกีระจิกหายหงต่อปะจงอังจะเอ็นกอลเดียวจะอันไง
1: อิงเตียเอ็นกอลดิมยิงกตาเนี่ยจุน
0: จงอ่างอ่ะเราตูมดามาอุมานี่จุนวุดไอเทียคุมา
1: อ
0: ันน่าดามไอสมาอุมโซลน่านะค่ะจุนอับบุลไฮวุดในไอวุราวุดไฮเทียคุมเห็นอันหงชัสุกนอกละกันก็รีด
1: ไอคุณน่ะเราเฟียดีแต่เลยเห็นตัวเห็นนั่นแหละตอบเนี่ยติงติงปังเห็นมาร์เก็ตติงติงปังเห็นอัชทอนฟังมาเห็น
0: อ่ะมาสาอันมาที่อาจิงเห็นสูมาร์เก็ตติ้งสูใช้เอ็มเอมันเนี่ย
1: อ
0: าสันสูอดังมูดิ้งเหี้ยละอุ้มนอเลยน์อาจอร์เหี้ยอันหอยาจุดจุนเลยเลยแต่หายดันฟังมาไอจิงชิมเห็นกลางอาจิงอังเห็นอันรมเด็กบุกไงเนาะ
1: อ
0: ันนี้ป่ะอาจอร์เห็นหอยเอ็มเอมาฟังมาอาปูมาชะเดวเลมจนปุ่มทุ่มสักขัดดาม
1: อ
0: าปูมาชะรักนอเลยปุ่มลีสักขัดดามในไอจอร์เทียmarketing his boy na dinga umna fang ma an ma ai ching chun azor hin hoi em em mane mi nan dit khop no le mane zor na ding hetam talo ai zor khop no le manane
1: ani chun fang pa ching ringat khome fa mu na lam pui thavya takani chmo
0: ninge
1: ai zona atop ne taka dingin ai program lo ngai thatu hai kol hin fang ma ching dan le enjoyment shil num dam inayam
0: oh.ฟังมาจิงตูตาไอจุกชิลอันมาจิอาจิงค่ะทอจีตักนินกะชีตาเลเล็ดไอมังลาวาไอซีไฮจันโอริอันทกาเอพริลเมย์เจนไฮจุนไอเลเล็ดไฮอารูกาบุจิงง่าเกล่าอารูกาอาอุมเนกินเฮียงไลมุนโอลาไฮหินเรมจังลาวินโซอินลาไทโตปินฟังมาบิลฮิโลเซมินลาจูไออินซุงคอมมิสุกจังกางตาไอซอลมันฮิอุมเอ็มเอมินกะชีตอสันจูฟังมาฮิยี่ตัวตาไอ้จุกสิลตาอังจุนอแมนเหตุใช่เอ็มเอ็มาสังงามขัดสังงามนี่อาหายดามไอ้เราจริงอันนี้จุนไอ้ตุกขัดปล่อยสมุสุกลำสุกเหี้ยอัตลมตะกะสังนิสังทุมอหงนี่นี่จุดจุนี่ตินาเราเทียนเอาอุมาไงสตูหายเป้าเป้าอินฮิฮิฟังมาจริงดานเหรอ